0: บาลายะกุตินาติพี่รู้สิบาลุกุซินจาจา
1: สิกุจาจาโอซาเ
2: มมามาเอ
1: เจ้ามาเปียว
2: เปียวมาเ
1: อเจ้ามาพาเปียวซุนเนตา
3: ขอเลย
1: ซาลาเปียวซุนซาจิเนี่ยๆเปียว

0: ตาบงลีนี่กายนี่จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่เราจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตสิดิดิอัตตสิดาดิโตบาลงมามรู้ติกะนี่เสกฤทธิ์ดำมาดิดิชินเตะดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้จะชอบใส่จอปาตั้วเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยใส่จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะใส่
2: คลีต้อมน่ะช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยอย่า

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีงี้เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิดีโนเมดีปลาหมูนี่ทานบีรองหารุงงูนี่บาผิดปลาหมูหารุมาอัดดัชซีดีอัดดัชซีดาดิโดบาลุกปลาหมูเจ๊กันนี่เจ๊กันนี่เรามาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้าวงูไม่เอาสูบีรองจะมาตัดที่มือทาบาเลยลูกชอบตัวเลยเฮ้ยจะชอบใส่ตัวปลาตัวเลยเฮ้ยไหนเป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดง
1: ย้อนยาใส่จะกลัวมีเชื้อโรคไม่ยาบุได้ยังล่ะใส่จะคลีต้องมาช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ย

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงี้เดี๋ยวมาติดจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีดองหารุงงูนี่บาชิดตามรู้หารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ทุกพาลูกอ่ะมรู้เจ้ากันนี่เจ้ากันนี่ทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้าวงูเมย์สูบีดองจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: ชอบกว่าเลยไอ้เจ้าเสียดอปลาตัวเด็ดไอ้เราไม่รู้ว่าเสียดมันจะอาบูเสียดก็ชอบเราไม่อาบูได้ยังล่ะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดงเลยแล้วอย่าเสียดก็มีชอบเราไม่อาบูได้ยังล่ะเสียดน่าชอบเลยสีแดงเลยแล้วอย่าเสียดก็มีชอบเราไม่อาบูได้ยังล่ะ

0: ตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่มาพี่มณีโดนจะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวพี่อ้าฤทธิ์นี่เนาะแม้ดีปามงลีทานพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตศีลดิดิอัตตศีลดิโดบ่ลงอ่ะมรู้ติกะนี่เสกฤทธิ์ทํามาดิเช่นเปียดาบ่งาอ้างวินแม้สุบิ๊ดจะมาตัตติมวยทาบาเด้โหล
1: ชอบตัวเลยไอ้เจ้า60จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จ่าบุไส้จักก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยโยยไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จักก็บ่

ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่เนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกคุณยายอยู่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้มารู้มาอัตตัศิเสียดิอัตตัศิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสียกระดิดํามาดิเสียเตอ่ะนะงาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเลยลูกชอบกว่าเลยเมย์จะ60ตัวปลาตั้วเลยเอ้ยไอ้เมย์ตัว60จะไม่จ๋าวู้60ก็ช่อลงไม่อยากวู้เตยล่ะไอ้ก็